0: 接下来请继续收看《风月同天》。
1: คุณวินัยสามีของฉันเคยเป็นคนขับแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพการใช้ชีวิตในเมืองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีต่อคนขับแท็กซี่แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิดพวกเขากลับกลายเป็นผู้ส่งยารักษาและส่งต่อความอบอุ่นให้ผู้คน
2: สวัสดีครับผมมาจากมูลนิธินะครับ

0: ประเพณีพุทธอันรุ่งเรืองในประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนสะท้อนภาพเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวของศาสนาและการท่องเที่ยวแม้นคนไทยกว่า 90% จะนับถือพุทธแต่ครอบครัวมุสลิมอย่างเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและร่มเย็นเป็นสุขแต่เมื่อช่วงโควิด-19 ปิดประเทศผู้คนหายไปท้องถนนก็เงียบสงัดรายได้หดหายเหมือนสะพานที่ถล่มลงตรงหน้าเราจนกระทั่งวันหนึ่งคุณวินัยตะโกนเรียกฉันให้ไปช่วยขนข้าวสารหนัก20 กิโลกรัมเขาบอกว่ามูลนิธิฉือจี้บริจาคมาให้มีครอบครัวคนขับแท็กซี่เหมือนพวกเราอีกมากที่เกือบจะหมดสิ้นความหวังแต่ได้รับความช่วยเหลือที่ทันเวลามูลนิธิฉือจี้ในไทยยังได้ร่วมมือกับกลุ่มคนขับแท็กซี่จัดส่งยาให้ถึงบ้านให้ผู้ป่วยที่กำลังกักตัวรวมถึงผู้ลี้ภัยจากประเทศต่างๆไม่ต้องเผชิญภาวะขาดยาขาดอาหารในช่วงวิกฤตโควิด-19ทุกครั้งที่คนขับแท็กซี่ส่งยาโควิดสำเร็จฉือจี้ก็จะจ่ายค่าโดยสารให้เป็นการดูแลทั้งอาชีพของคนขับและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายกรุงเทพเริ่มฟื้นตัวแต่คุณวินัยกลับต้องเผชิญกับพายุครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเช้าวันหนึ่งในปี2023คุณวินัยออกไปทำงานตามปกติแสงแดดจ้าที่ส่องกระทบทำให้สายตาเขาพร่ามัวจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนต้องส่งไปโรงพยาบาลจึงทราบว่าเขาได้รับบาดเจ็บทางสมองจากแรงกระแทกสุดท้ายแม้นเขาจะรอดชีวิตแต่กลับจำใครไม่ได้เลยฉันเปิดโซเชียลมีเดียให้เขาดูหวังว่าเขาจะจำอะไรได้บ้างจนเขาเอ่ยชื่อเพื่อนแท็กซี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าศิวดลขึ้นมาฉันรีบติดต่อให้เขามาเยี่ยมคุณวินัยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข่าวจากก็ไปถึงอาสาสมัครฉือจี้พวกเขาช่วยเราตามหายาและทรัพยากรอื่นๆที่อาจใช้ได้เพิ่มเติมให้
1: ได้ค่ะ
2: แค่นี้ก็พอละ
1: อยู่นี่พ
2: อคุณดูอาการ
0: เติมให้
1: ได
2: ้
1: ค่ะ
2: แค่นี้ก็พอละอยู่นี่พอคุณดูอาการเขานิดหนึ่ง
1: จะยังไงก็ไม่ให้เกิน
0: กระบวนการฟื้น

ช่วงโควิดเมื่อก่อนคุณวินัยมักจะวางกระปุกนี้ไว้ในรถเหมือนคนขับแท็กซี่คนอื่นๆเพื่อทำความดีวันละเล็กวันละน้อยเราตึงตั้งใจจะสานต่อโดยหยอดเงินเล็กๆน้อยๆพร้อมแบ่งปันเรื่องราวของซูจี้ให้ญาติมิตรที่มาเยี่ยมฟังคุณวินัยมักจะขอให้ฉันช่วยสอบถามว่าเมื่อไหร่ซูจี้จะจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครเพราะเขาอยากนำกระปุกไม้ไผ่ที่เต็มไปด้วยความรักส่งกลับไปยังครอบครัวซูจี้เพราะเราเชื่อว่าเงินน้อยก็สร้างบุญใหญ่ได้ทุกการให้อาจเป็นความหวังของใครบางคนคุณวินัยหวังไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถเดินเข้าไปที่มูลนิธิซูจี้และช่วยกวาดใบไม้ที่ตกเต็มลานกว้างนั้นได้ด้วยตัวเอง